0: ลมีนุสิบนะเอาไว้ใจยื้อยู่มาตุลีจสิบนะมาตุลีจ
1: รสลีนักอดนิโอมินดีเนียกิมาตีเนียกิสตีฟโจมอสนาควีนส์ออฟเดอะไนล์ออริจินอลAvila nyasije nyar pap ndege mono di ben nyara simbu manuka toti nya ben mosna neshi blessed okinyo nyakorando nya pap ndege min meet gimi chama mikwano simna
0: edi samora ukisumuka julu ai mosana matonga serikali Kisumu tuwaduogo. Edwin uluweja karatuonyo. Havanas. Edwin ya unagidini.
1: Rosu waganyasuba mosi kanyo kainjamani. Rosu mosna milo nyarochuonyo sifna.
0: Keli. Udbondo. 2022 most of my head we don't wear. 2022.